0: อยู่บ้านกินมิไทยอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิไทยยองนาทานมาอ่ำโตยองพี่หาเป็นดูหน้าพี่บานเที่ยง
0: เนี่ยฮัมบะไตหาว่ากว่าอิมเซนออุบามไปอ่อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพ
1: รอ๋อบางบางสเตป้ามันย่อยกิจวันดาวสิจ่าอุย่อยก็ยิ่งเขียอุปุระเป็นดูหน้าอีเคลนอีบลูวัชินีในยุ่งสุดดังอีชาดิตูยองอีโยกว่าอยู่เขียมันเรดมันกุย
2: ในบ้าอุปัจบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรีออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลอง
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: The youth of the nation have made a New Year resolution to get Ayushman Vay Vandana card made for all senior citizens aged 70 years and above to make India Ayushman by providing the gift of free treatment of rupees 5 lakh. Download the Ayushman app today and get Ayushman Vay Vandana card made for senior citizens aged 70 years and above. For more information, call 14555.

0: ก็คู่บอลกับผาแต่พ่อเบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอิทับวดกับขดประตูกับ Special Intensive Revision อาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: สัญญาว่ากับมองกีว่าดอเอ็มกีบรูว่าวันทับประตูชิยุงยองนะเต็บกำมันมาเลยอ
0: ๋อสุขัยเทระเอดูยูเต็บอีวัติกนามันเดวันกีอินุเมเรตอร์ชัปีนดุกันเลยพาวทริกอุนายนรูอาร์จาร์อาร์พาวน์รูฮัดดุกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: ตังว่ากำมันเลยละเดมอีวอกเลีย
0: ฮัมคุสไลเยเตยีพิวเลได้ว่าจำใจดูได้ฟอนยาอูบีเอลโอไว้ดาวยอพีเยจิงเช
1: กำมันวันวิยาเยฟอนนัมเบอร์อูบีเอลโอ
0: ฟอนฮาวนัมเบอร์อีบีคันเด

0: ก็คู่บอลพ่อพาแต่ปอยเบียงกษีนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอิทับวดกบขดประตูกับ Special Intensive Revision อาจารย์อาร์พาวนรู
1: สัญญาว่ากำมองกีวดอเอ็มกีบรูวันทับประตูชยุงยองนะทิปกำมันมาอุแล
0: ้วโอ้สุขัยเทฮรอเอดูยูทิปอีวติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชพีนาดกคันเดพาวทริกอุนายนรูอาจารย์อาร์พาวนรูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาจารย์อาร์พาวนรู
1: ตังว่ากำมันเลดเอ็มอีวอกเลีย
0: ฮัมคุสไลเยเตยีพิวเลได้ว่าจำใจดูได้โฟนยาอูบีเอลโอไว้ดาวยอพีเยจิงเช
1: กำมันวันวิยาเยี่ยโฟนนัมเบอร์อูบีเอลโ
0: อโฟนหาวนัมเบอร์อีบีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับว่าวิยาอีกลำยาอูบีเอลโอและเดดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคำจิงปฏัยพีอีเยรับอีว่าคิวิตวันที่โฟนพีฮักสปีดยาเยรับพี
1: เดสุขภาพมาปียะ
0: กำเทศแม่มคำกอดแม่มคำสลาปอร์วลิทอประตูเพิ่งแคร์วอลเอดียูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอบีเอลโออุยองพี
1: กันโมไว้ยูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงโถวุปเลียในภาคกำมันเรียดเดแม่มคำยาราพีพูนอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูโตนาโดกะเลพาวทริกอุนายนรูฮาโดกะอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาราจาร์อาร์พาวนรู
1: อีเครลังยิชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงแข่งดวนราดู

0: วบียงบาอุริจทานยองอีตอติบกีมอเตกิสเนียงกสิเลนิสเนียงปนารูอังกิโลคอลบรีดกินีบทันดมันชวากิวบียงเนบาวากิเดยีชวากิอดับเอกลายเมติคอนดิชันเนเดมันกิวคานานีเฮกเลฮนีบามดิกเลฮนีตะซาวโทกิตอดิบียงชวากิติกสเนียงเซนเจยันกามกิซาดัลบังลเนกิวะดปันชองคายากินักนี่กิปอร์ชกิปอร์จูอีกลามีกันนี่ก็ครอสบรีดิ้งแต่กินี่กิตกิสเนียงสเตนเจตโตกิตัวเดลับครอสบรีดิ้งว่ากิตากิสเนียงกูนับบาร์ว่ากิโลกายองอีแต่กิจงมุดยองกันนี่ตอกว่ากิตุกิสเนียงกูเดบเล็กครอสบรีดิ้งอีเลนี่คอนจิตันกิตุอีดอกอีพรันรับเฮกิบันยี่กิโลกายองอีรับเคียงกิขจักยี่กิตากิอระนับบาร์แต่กิวอารันกิตุเดมันดิซิสริสตันกิมันยอดเด็กยี่กิจุดมจมเดย์ดอกพรันกิวยอดกิจุดกังอมันกิตากิพิอาร์บริดกิตุกิสเนียงกิวปุระกินีเดมันกิจิตันในที่สิ่งที่จะทำกิลาชบลักเลนิกิฮัมชาร์กิวเดมีเลนิกิเดค่าหัวปัญชกายกิกิเตลแมนกิกูเบียงอิตันี่จู่อิจุงมุดเฮดีว่าองว่ามันเดบุเล่ครอสบรีดิ้งเลนิอัพกรีดิชันนี่กิโลคอลบรีดิ้งอิลิกิสเนียงโลคอลังอิกินีต่อกิเตกิคอนชิตันเจกิว่ายูลุตีว่าอิดอยพรันกิเล่รับเฮกิกิจุดกูวันระอันาบาร์มรับยอกิกะเดบเนตวันอุรีเล่รับสมาดิกิกามาดอเอกามาดองเนให้กันเตียนลำพังแต่จันจีกันเตียนเตียนเนี่ย
1: พี่ต้นยังมั้งกับกามองพี่เจเน่หมดกับกามริสยังเอ็มกับอาร์บันตามอแต่กับวีต่อกัววีเวสุกเล่กินองรีหมดรีกิเดบจะได้ดอกกี่มันจะต่อยปวดด้วยแต่กับบันตากับอารันกามองพี่หมดมันรีโอปงคาร้อยแต่ขณะวัยวิญญาณจึงมันต่อยนักนักเบย์วันนักกีคอนฮีมั้งเตอร์กามองนังคานังคานังรอยนังรอยหมดนังได้ฮีนังคานังรอยกับตู้แต่กันดูบรรดากามองพี่มันเนี่ยแบบปัตย์นี้หมดจะพังกามนุรีติกิสยังอยู่ว่าปนคารอยมั้งแต่กามดับปัตย์พี่ตัวนี้ยังกับรูปความจิตยังกิสยังกับมันกิสยังกูเป็นมันต่อยในบรรดาปนคาแต่งานที่นี่ปวารวันกว่าเอาปัตย์กินองรีจึงรีกามุปเตงีที่ปัตย์ยองพี่หมดกรุกอมจิตวันยากิสเนียงกูปังคารอยเยมันกำมองกำกิวันกิติกิจสเนียงกูเจดีขนังวายโยโยกิติกิคอนมันเดคามันกิกัวรอยกัวปาร์กัวมะกัวแหกกูกมายกำมองกิวายโยจิมันโตยกินองริจิงรี
0: กิวยลุติยลุติ
1: กิตาย
0: กิตายต่อไป
1: ต่อแต่การว่ากันแต่กำมองกิติกรุกอมจิตกิติกิสเนียงหมดต่อยากิสเนียงกูรีอุปังคาคอนต่อเจดีดักิสเนียงกิวดังสดังอุเฮอุครอเดวติปเนียยากระเบยกัวคายกิคำกวนกับตะกระเบยกัวคายกิมันกับกัวใช้กัวขยะน้ำมันกับกัวคารอยน้ำมันกับกัวติปสุมาริกติกิฮอนกิองกามะฮิปัววะมันดาขากระมุนนัดโดยปัวปุ่นโดยปัวขามะก็เท่ากับคำฮะแต่คำมันอุติปอียากิสเนียงเบยอุมันก็คำมองกัวบ้าคำมองกัวกูติบหาอุรีสุมารกูมันกูจำโนดในบรรดากิคอนกิองกากิโอการีก็คำตามกูติบก็คำวันปลุมปลังยี่กิเลเนวเอบูฮิปอร์ดังเขียนกิมั้งต่อมันก็เบย์ก็มองกูว่ากูว่าดุขีเลเนกูว่าติบอุสุมารสุขเอริกิคอน
0: ต่อมันกูติบค่ะติบริคอน
1: อ่ะติบริคอนแต่นี่เจนยัยนี่ต่ออุติบเนียไอคำวันเลยต่ออุติบเนียไอมันดองอุรีกิสเนียงเบย์กูปังขาแต่หมดก็นุติบีนี้มคถูกเทรน่ากิตุกุริยากิตุกิสเนียงกูดายกิตุกิสเนียงสมเบนะกูดายกิสเนียงสมเบมคติบชัวบ่ายคำตำกุนงกองฮีชะพังกับเบยองกิหมดน่ากิตุกิเทรกูดายหมดอุมาเนี่ยก็จะกับสตอรี่ของกิตุกิสเนียงเบยกูเวลากระวันเซนคาคอนก็กำวันหัวคาก็ก็แต่ตัวคำบ้าแต่หมดก็กำวันกุกอมรีก็ยังกิตุกิคอนยังกายปอร์ดังเขียนกิก็เท่าก็คำบายนี้แต่ยี่หมดยี่เล่อุติบยี่นี้ดีวัติสเนียงอีหมดกิสเนียงไปน้ากินี่กิกรมันฟาร์มและเนน้ากิฟาร์มกิวารีดากับดีพาร์ตเมนต์ก็ยังก็เป็นนรี
0: กิตุตุกิเบียงก็ใจอ๋อไปคำตามกับตัวอังกิบัคเนชั่นชุดูเลนิกกามิติกากิเบียง
1: ก็แต่เบียงก็
0: แต่เล่ไปกับคำชุดู
1: ก็แต่ยุพีอุติบยี่กันนี้ต่อคำมองกิตุกองกิตายกิวารีฮับพามแต่หมดกิเดมก็รีจิสตาร์กิองกิหมดเดมก็ตึกสตอรี่มันกันนี่ก็สียงกูคำวันมันก็ฮิปอร์ปุ่นโอคาก็นักฮักตึกพามอแต่การุกรรมแต่คำไปอีนักจิงท้อนักรีจิสตาร์กิองกิหมดฮักตึกพามกูว่ากันนี่ก็สียงกัดวันเซนคาก็คำวันคำคาก
0: ็กิบริดิงรีคอร์ด
1: ก็แต่มันกิบริดิงรีคอร์ดองกิก็เท่าคำบ้าอุไปอุสุลีเลนิอุทุบเนียไอหัวเทียดียากันนี่ก็

0: ังดังกูกว่าเบียต่สกุลก็ปต่อมกามาต่อมันจะชิดพากสัญญ์มันจะชิดมันต้องกว่าเบียก็กว่าเป็นช่องข้าก็หมดกว่าก็แต่เอ็มลาดกำตูแล้วเอ็มกิสเนียงกูเอ็มฮะฮะก็ตะกะเทรปกิองกากะกำรากูเอ็มลังวะกาแล้วในที่เทรปเนียงกูเอ็มลังวะกาประชังกูคู่กีมันคู่กูกี
1: เอา
0: ปัญญากระดักวะกามันกว่าฉันรังเดชิดก็แต่ให้ปอร์เวอร์อีวชิดบ้ากันกิสเนียงกำมองเดากว่าฉันรังเนี่ยกว่าเบียก็แล้วเดบุพีกับตีกิองพีฮะตั้มปงกิองกาตะกะลาเพรสพีแล้วในบันพีแล้วในแคมพีมุขีเดียก็มุชะบ้าก็มาก็นี่แหละกระดักแต่ปัญญาก็ว่ากันนี่ก็สัญญ์ตะกวาก็ร้องกูเบีย
1: ร์อ่
0: ากำเจ้าแต่วิวเอ็มคำพาวก็โมกินี่กินองริสัญญ์เพราะว่ากวาเบียร์ก็สัญญ์มันต่ออู้ขุดดูสุนรังใช้ตีเทรปและในใช้ตีกำราวจะอีวัดเดมก็วัดช่องวัดเดมก็เอ็มคำอู้เบะและในอุปะและในอู้ยะได้ก็สัญญ์กันไทยใช้ไตวัดช่องสุนรัง
1: อีเตยปอนิวาส
0: า
1: วพลาตาตุบอเอนอมกะกลัมดันดาเลนี่เฮสเกตอีฮากิกะกิบรูตอีโจไลกิรูจันรักจักคลุนองตะฮากิสเนียงันมันกะเดเดกะลามอละพาโลจันรักจักไทยเอมีบัตไทวาแพลละพาจักไทยโจจันรักตะมะกะมันครับรับเมียดรับไซโซกะตะกาปัญชอคาม
0: ายูพีกะนี่คําตํากะปิงโยติบากินองรีจิงรีนองมันละดะละดะละดะเบละดะยะเดกะกันทาจุนรังอุนรังโอดเอ็มดีสเนียวเตมันพาววันชงา
1: ฮะอ๋
0: อสุชิมกติตะละดะเบนี่ดุชุนรังสกะกันทายดือวะซะมันดูนังกงมันสเนียวสรมูมันสเนียวจุอีติทาวดอกไปอุนดิกิสุดองสุคุนยังกะตุกะกะตะกะกะกามรากยองกากะกะดุปอยติปันตาวยจุวะกากะจิมุดชิมปอร์บากะ
1: เดลีกะตุกะ
0: อันดาเดลีกะตะไซกิกะตะสกุวินกะบันตาเตกวามกามโดหมดมันดะสดังกุชิดแล้วเนกว่าเบียแต่หมดจุเนี่ยที่ชิดก็แล้วก็มันก็มันอยู่ทิปกินนี่กินองริจิงริมอันนี้มาเลยดมทิปกี่ยี่ปอร์แหละบนเส้นปัวชัวชัวไหลฮะสมัดปมเบียลำหอยสมัดอูสุเลมปมเบียลำหอยน้
1: อง
0: แต่จุเนี่ยที่ชิดก็คำว่าอาร์ดูเลสงี้ลันเตอร
1: ์
0: ฮะนอกแต่แต่คำว่าเงินเนี่ยมันจะมีที่จริงชิดยังการกว่าเบียก็คำว่าเบียงเส้นเส้นฮักเส้นกูนองกล้องหิมีที่ชิดอูเลยกว่าเบียก็ทำหันโหหันมั้งหมดบ่าวดำชุบปมเบียก็ยังย้ายชะฮัดเดียนวันนี่บ่าวมันฮัดเดียนตู่ดาวปัวชิดเบียงก็สมัดปัวชิดก็แล้วเนี่ยอุสมัดปอยเบียกว่าเบียก็จึงหมดก็เตะก็จึงหมดอุปอยเบียงที่ชิดก็หมดฮัดเดียนวันหมดที่เกษียณคนกองจะชิดกันน้องจะกว่าเบียก็แต่ดำก็ในบ้านแม่บุญเบียแต่ฮัดเดียนอาร์พาวดูอาร์พาววิสงีนวันจะกว่าเบียงก็เป็นเบียแต่ให้เต็มหมดดอกบุญเบียโยโย่ยังกิตกี่ที่มันแต่ก็จึงยังเป็นเบียกูว่าจบมันก็ใส่ซอกก็จะได้ความกำกับ
1: ก็ได้ชมบนดรยังอีกทุกีจึงบัตไทว่าดาวชีกระดารนะครับตามอีกสเนียงกิวดาวปนเบียกีอังบกิสเนียงกิวปุจุค่ะแต่กระตุปอยเซบันไทว่ากองสันตามันตุยตนียกลามีบัตไทกีว่าดาวสดังปนเบียนี่ดาวสดังขวามอกระตุนปอยบัตไทว่าก็ยกระดุค่ะเดี๋ยวพี่เนียกิอังบกิสเนียงขันหลดมอคือคายขันหลดหากจิงชิดก็วันกองอังปุมานุเอซาบิสเนียงปุมานุเอป้าเนี่ยบ่าวบอยปุริกุลาไซเคิลก็แต่เดินอาร์พาวิสงี้อาร์พาวิสงี้มันชิดเบียงให้ที่ปอยเบียงเบาเองแต่การว่ามันตูนปอยให้กษเนียงกระจุกขาวันโยพีกษเนียงกระจุกขาวันชาวทั่วมุดก็ไซเคิลกระดมันรูกลาร
0: ์
1: เส้นเดคาเดปุ่นก็มุดเดมันไซเคิลเดมันรูกลาร์ก็ไซเคิลก็เลือดเบียงใช้เขี้ยแต่เลือดเอ็มันวัตถุให้นี่ตายว่าเบียงใช้เขี้ยก็ตลาดดีทุกวันได้กลัมกะฮักวิทวันนั่นก็ท็อปิกส์แต่มันตูวันนี้กลัมไปอีกว่าเบียงใช้เขี้ยกี่ว่าอย่าต่อในปัตตาคายปุ่นอุชิมิเลยกษเนียงกุฎจุค่ะ
0: กุฎจุค่ะ
1: กษเนียงกุฎจุค่ะมันเดดับกิคอนก็อาร์บันไอเดตโตเป็นละยิมบ
0: ู
1: สันพาปราสงี้เลยนี่อาร์บันไอนรูปภาพสงิมเปอร์จุฮีแต่เดตโตเป็นละยิมบูพิกิวัยมารีเป็นละยิมบูพิกิมารีพอชิดกับสเนียงฮัดเดนกัตโตกันนี้สงี้โตเป็นเบียวันดีก
0: า
1: ที่ที่นี่เป็นองค์ตรงยังก็อินเนจิงชิดกับอาร์ดูเลสงิมเปอร
0: ์
1: อาร์ดูเลสกี้ตั้งหักกันตากว่าขาดอาร์ดูขาดรูกันตากำตัวคนจะจะดอกผมเบียกันนางว่าดังเบียดทันไรก็ไซเคิลกันเนี่ยก็ดูอาร์ดู
0: เลสกี
1: ้แต่ดิเตดาวองเลยฮะก็เสียงก็ได้จุกค่ะเอ็มกามันอูเอฮักก็เซียนชิดกันกองเด็ดเด็ดตัวผมเบียกันเสียงมันเด็ดดับอาร์พาวโซกันตาฮัดเดนว่าเด็ดไปอีชิดเคียก็ไอ้ที่นี่ว่าองขาดอาร์ดูอาร์พาวโซกันตาและนี่ก็เสียงแต่เนี่ยอาร์ฮัดูเลสกี้ชิดมุดเนปอกาวันยาบ่าวอาร์กันตาทันไรอีว่าเบสตัวต่อขาดอาร์ดูอาร์โซกันตาอุปจงคายกะฮัดีนุยยุยมันดับปอจิงชิดก่อนเดี๋ยวแต่มันดับอัลลี